มายามฝนองเป้งนะหอเทือนกี่ยาวเต้านาเอบานปุ่นเอ้ยมาตั้งปูบังเต้าปีเอ้ยมาตั้งปูบังบานเต้ามาตั้งปูหยาปานตั้งนี่ตั้งตรงนี่เหนือขึ้นมาดีปีลาสายแน่เลยโอ้ยปีหากเอ้ยมืออื่นนะปีเป้งก็บาอิเต่าแต่ก็นะมืออื่นเจ้าแล้วนะปีลาชิลิงไปไกลเสียเตโรชิไปแล้วก้อยไปดีเนอสิปันปีหางเป้งยาใส่สังเนอปีลาเนอบาเนินเนขามป้าไม้ยะใส่เหนื่อยหนาวสังเนปีลาก้นเสียงเบาโลเฮาเอ้ยไปตักน้ำแล้วเด้ปีลาเอ้ยเงืออยู่นั่งล้านน้ำยะดิ้งหินหนเป้งเอ้ยปีหากเอ้ยเมื่อตั้งปูตั้งเขาเตนาจังบานยะเฮาเห็นกว่างแก้งฟ้าหน้ามาลิงจวนกายหน้าสังเนแป้งเนเปียงฝ่าหนังล้านฟ้าหน้ายะลาผุนขวัญเงาอายเอ้ยไก่เถือนหน้านังป้ากว่างบุงกลมหน้ายามากระตากเห็นหอเนื้อแป้งเนื้ออันบ้านอนดินเดวยาไตตากมักเก่ายามหน้าสังเนื้อปีลาสายแน่เนื้อน้องเป้งจังว่าโลปีเอ้ยมันก็เป็นองค์สังองค์เต้าเตโลมันหาเป็นเขาเอ้ยสังเขาเกียเตไรปีลาเอ้ยบ้านเงินเอ้ยเป็นย้ำยาเอ้ยสังปีนังสงจันเตโอโนยานบ่มันจริงเตเด็กเกี่ยวน้องขินเตโลปีลาเอ้ย

0: ันยังอันนายสนังอําที่เดมึงหมดล่ะหรืออืมสิกมาแก่ที่มึงหมดสายอยู่กันนายมาอํารถมึงกีลารักไอ้คงเจ็บอันบันเจ็บอ้าวสักนี่แกบันไดเร็บเมืองเปรียงเอ้ยตัดติอุปงกาตับละโอ้กีปุ้ยอ้าวตุกันหงากละมักเงินหงแย่หน่อยเฮ้ยยังอะไรปีทางรักกันปีไม่สังเดมคนลามสะเจตะครตะม้อยตะใครย
1: Bon. Et non.